0: ป็นอะไรวะเนี่ย
1: เปล่าไม่ได้เป็น
0: ใช่ป่ะ
1: เดี๋ยวเราจะไปล้างจานแล้วเธอวางสายก่อนเลย
0: แม่วางก่อนดี
1: เธอก็วางไปสิ
0: วางก่อนเลย
1: วางก่อนเลย
0: วางก่อนดี
1: เราจะไปล้างจานแล้วเธอวางไปเลย
0: วางก่อนดี
2: เธอก็วางไปสิ
0: ก็วางด
2: ีก็วางไปสิ
0: วางก่อนดี
2: ก็วางก่อนสิ
0: วางดี
2: วางไปเลย
0: ก็วางก่อนด
2: ีโอ้ก็วางก่อนสิ
0: วางไป
2: ส
0: ิ
2: ก็วางไปสิก็วางไปเลยก็วางก่อนดีวางก่อนดีวางก่อนดีวางก่อนดีวางก่อนดีวางก่อนดีวางก่อนดีนะ
3: Milly y Namen son parte de la nueva escena hip hop tailandesa y son las encargadas de poner voz a este Tak Na Woei, que es como te quiero tío en tailandés. Y hemos dejado para el final a Corea del Sur, un país del que salen innumerables canciones enérgicas con ese K-pop tan pegadizo. Nosotros hemos escogido este Catch Catch de Jenna, que habla sobre atrapar el corazón de alguien. Espero yo también haberos atrapado a vosotros para que volváis a sintonizar mañana Paso Fronterizo a esta misma hora aquí.